0: ชอบมากินน้ำนาลีนะของสตูดิโอไหม
1: จีกันว่าจะพาป่วยไหนข้ามเตะคำติดตือใครไหมสุดเยี่ยวหอ